0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันอัลนาเซอร์ประกาศชัดว่าการตัดสินใจย้ายมาค้าแข่งในอัลสดิโบรีคือจุดเริ่มต้นที่เปิดทางให้บรรดาสตาร์ระดับนานาชาติเดินตามมาสู่ลีกนี้ตามรายงานของ Daily Post โดยดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสกล่าวประเด็นกล่าวระหว่างพูดคุยกับริโอเฟอร์ดินานด์ตำนานแมนยูไนเต็ดโดยนับตั้งแต่โรนัลโดย้ายมาเล่นในซาอุดิอาระเบียก็มีนักเตะชื่อดังหลายรายตามมาว่าจะเป็นเนย์มาร์คาริมเบนเซม่าเอ็นโกโลกองเต้ซาดิโอมาเน่ริยาดมาเรสและอีวานโทนี่โดโรนัลโดกล่าวตามที่ฟาบริโซโรมาโน่อ้างคำไว้ว่าผมจะพูดถึงเรื่องจริงหลายอย่างหลังจบฤดูกาลด้วยคำกล่าวนี้ผมเป็นคนแรกที่มาลีกนี้และคนที่เหลือก็ตามมาเพราะผมนอกจากนี้โรนัลโดยังพูดถึงประเด็นตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการความเคารพผู้ตัดสินแม้ว่าผู้ตัดสินจะทำผิดพลาดพวกเขาก็เป็นมนุษย์และมนุษย์ก็ผิดพลาดได้โดยคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอัลนาเซอร์เอาชนะอัลอาลี 2-0 โดยโรนัลโดยังคงย้ำบทบาทสำคัญของตัวเองในฐานะคนสำคัญที่ทำให้สดิโปรลีกกลายเป็นจุดหมายของแข้งระดับโลกหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: พวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันเสาร์ลองโยคะง่ายๆสัปดาห์ละครั้งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแถมยังบรรเทาอาการปวดหลังได้ด้วยนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมว

สวัสดีครับผมกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัฐครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันเนี่ย
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 5:00 น.ครับตามรายงานจาก The Mirror ระบุว่าแมนยูเพิ่งจะทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยการตื่นขึ้นมาและมอบสัญญาที่เมนูสมควรได้รับกับเขาแต่ทว่าการกระทำที่สวนทางในสภาพที่เป็นอยู่ก็ทำให้เหล่าผู้บริหารระดับสูงในทินโอทราฟฟอร์ดต้องหน้าแดงก่ำไม่ต่างจากสีเสื้ออันเรื่องชื่อของสโมสรโดยยกตัวอย่างเช่นเจสันวิลคอกที่ออกมาสรรเสริญคุณสมบัติของเมนูราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนโดยย้อนกลับไปช่วงที่รูเบนอโมริมยังคุมทีมอยู่สถานการณ์ของดาวเตะวัย21ปีย่ำแย่อย่างถึงที่สุดแม้ว่าจะดิ้นรนเพื่อชัยชนะเพียงใดแต่บอร์ดบริหารของยูไนเต็ดกลับปล่อยให้ผู้การทีมล้มเหลวเมินเฉยต่อหนึ่งในดาวรุ่งที่เจิดจรัสที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษด้วยภายใต้การคุมทีมของอมรินทร์ในฤดูกาลนี้ก่อนที่เขาจะถูกปลดเมนูได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยแม้แต่นัดเดียวโดยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียง171นาทีแถมยังถูกจับแขวนเป็นแพะรับบาปหลังจากความพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายในฟุตบอลคาราบาวครับที่พ่ายต่อกริมสบี้ทาวน์เรื่องสถานการณ์เลวร้ายและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับเมนูมากถึงขนาดที่เขาได้เปิดเจรจากับนาโปลีเกี่ยวกับการย้ายทีมแบบยืมตัวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลซึ่งบอร์ดบริหารก็นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยก้าวเรียต่อเมนูของอโมริมนั้นเป็นเรื่องน่าอดสูแต่มันก็ตอกย้ำให้เห็นถึงจุดอ่อนของวิลคอกและผู้บริหารคนอื่นในการปกป้องทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของสโมสรแต่กระนั้นวิลคอกกลับไร้ซึ่งความละอายเมื่อเขาออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่าคอบบี้คือหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติสูงที่สุดในโลกพร้อมกับกล่าวชื่นชมต่อยว่าความสามารถทางเทคนิคความเป็นมืออาชีพที่ทุ่มเทและบุคลิกที่ถ่อมตัวของเขาทำให้เขากลายเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์สำหรับนักเตะดาวรุ่งของเราและเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ระบบอะคาเดมี่ที่โดดเด่นของเราอย่างแท้จริงหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
4: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
5: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
6: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
7: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดูกลงไปให้กระดูกลงไป
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
9: โกงหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกงหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะนายกเตรียมเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ 7-9 พฤษภาคมนี้ผลักดันผลประโยชน์ชาติสร้างโอกาสการค้าการลงทุนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: โฆษกรัฐบาลนายกเตรียมเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ 7-9 พฤษภาคม 2569 เดินหน้านโยบาย Beyond Thailand เสริมบทบาทไทยในภูมิภาคผลักดันผลประโยชน์ชาติสร้างโอกาสการค้าการลงทุนรับมือความท้าทายโลกคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นภารกิจการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกในการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นโอกาสในการพบปะและหารือกับผู้นำสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคและยืนยันบทบาทของไทยในฐานะประเทศสมาชิกที่มีบทบาทสร้างสรรค์พร้อมผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรักษาผลประโยชน์ของประเทศในมิติต่างๆท่ามกลางบริบทที่มีความผันผวนทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและความมั่นคงขณะที่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นี้เป็นการประชุมระดับผู้นำประจำปีในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งมีเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนและแขกของประธานเข้าร่วมทั้งนี้ในการประชุมจะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมทั้งจากบรูไนดารุสซาลามกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตและเวียดนามรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB แขกของประธานเข้าร่วมด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: ตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์ร่วมตำรวจปราบปรามยาเสพติดวางแผนสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดหลังรับแจ้งว่ามีการขนยาจากพื้นที่ภาคเหนือมุ่งนาเข้าสู่ภาคกลางใช้รถหลายคันขับเป็นขบวนบนถนนสาย117ต่อมาตำรวจพบรถต้องสงสัยตามเป้าหมายจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นบริเวณริมถนนในพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้4คนพร้อมรถที่ใช้ก่อเหตุจากการตรวจค้นพบยาไอซ์บรรจุกระสอบซุกซ่อนภายในรถคันหนึ่งรวม20กระสอบกระสอบละ30ห่อน้ำหนักรวมประมาณ600กิโลกรัมโดยมีรถอีก2คันทำหน้าที่ขับนำและปิดท้ายขบวนเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้เพื่อขายยาเสพติดประเภท1เม็ดหรือยาไอซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งและมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน
6: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
8: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
3: EFM Playlist Non-Stop

0: 7 8 9Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
1: ผมพีมสุครับ
2: ผมจินวุครับ
3: ผม AA ครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
0: Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว

0: me clear. I don't feel alone. You make me feel like home.
1: EFM playlist nonstop.สวัสดีวันเสาร์อย่าลืมออกกำลังกายสักนิดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นการขยับร่างกายจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ท้าเวสสุวรรณเทพแห่งความมั่งคั่งตามไปมูพร้อมกันที่วัดสุทัศน์และวัดสุทธารามในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Etam ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Dystopia Concert So Out ทุกที่นั่งขอขอบคุณวัยรุ่นยุค 2000 ที่มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันเตรียมมา Play Dis ที่คิดถึงในคอนเสิร์ตรวมศิลปินโคตรฮิตยุคแผ่นดิสถล่มเมืองแบงค์ปรีติดาเอนโดฟิน ETC ฟลัวลิปตาสครับสล็อตแมชชีแททูคัลเลอร์และซิลฝึกร้องเพลงไว้แล้วมาเจอกันวันที่9พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคไลฟ์งานนี้บัตรนั่งทุกซีทแต่อนุญาตให้ดีดได้ทุกเพลง
5: สนับสนุนโดย Birdie Good Moments Your Way วันดีๆในแบบคุณจอยครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครเลยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion มีระบบฟอกฝุ่นสั่งงานผ่านมือถือคุ้มครบจบที่ Carrier Copper Ion นำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน

0: 94.94
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: การทำงานประจำที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้สูงมันก็ดีมากแต่ว่า
3: เยอะแต่ต้องแลกกับชีวิต
4: มันไม่เครียดหรอกเธอ
2: เครียดก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องทำงาน
5: หาความสุขยังไงบนแท่นขุดจอด
2: เราก็คิดว่าเราแบบเราเก่งมากเราแอชชีฟอะไรได้วันนึงเราเก่งมากคือเราโฟกัสแค่เรื่องของเราอะค่ะถ้าเราไปดิสแทคชั่นหรือว่าไปเครียดอย่างอื่นมันเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรอะไปอยู่นั่นความอดทนก็ต้องสูงการสื่อสารเรื่องภาษาอังกฤษถ้าได้ดีอะมันจะเร็วกว่า
5: ช่วยได้เยอะ
2: ใช
6: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสั่งการช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนและรัฐบาลจัดโครงการ Back to School 2026ลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99